มันนังกามาระกังเอาปญาริมัยชิลาวปตังงาเดียวกายอากูงาเงางาปะงาเงาชะยะอากูงาเงากังมัยนวันนามิกานุอันงาวากูมินทุปงายูลันตังมกังanak saniya ngekitai kata bian naba birian pedias nga dada au melanso manang kamaran timuninya ujaku manang manyaya nama bakunna ngau kamari kulamang anti nepa lepi jalai raya mansana kulamang ipa pedama bedau betakua kanang patang rumah ngareya ukaina aku silikan inang abah muga ngaban aku tu dilubah lawan nak datai jauh haman wari menyawang tucuang bukit linga batak nak menyawang tucuang bukit linga segi nang tinggi remar-remar ngaruru aman wari bisi atalaga

บรุณีนวันตรมานนีมานางามพวงกายนักงาวกามิกิกนัยเฮมานังกาลีวังยริมัยลมัยศิลาโอกาลินวังอุกายกามิงางาวอปะอุกายงางาวงาสัจจะกามิงางาวอริติกายบุมุมาลุดัยตุดุอังอลวังงางาวอริกามิกาลุงทุกวังอลุปวังอุกายนักกามิไมกิตังอินทุปังอายุ

สิเงาสิดาลันตังอีตาเจ้าอันนั้งก็ไอตัญญาบกัดุงก์เดียวดัตส์งารบะไอตันาได้รังดีอานุงก์บัตังยาดาฮัตสู

เอมนังเอามนังติอปิยะอิตโยกยังสุดัญญะระอิตุกบันมนังอริญโยอิตโยละโยตบังโกังบิดูอริปารุรุกุตุนาลกาเดบายโอตุนังเอาตุนังเหนาตะบันกุญแจตุบันสบังเอากบันกามิตันนังหายนมารวันนาลุนละลังานนาโกลังกังอาลุนเดกไกโอลังกังเอาลังกังตจามาหามัตตุสิดารจับนายกาจวงบังคงปัญญาอิมปัตไอไกบาบวัตตุสงาลังกังเอาสุลัดบัญชัตกุมัญญังตุลังไอโอ้โหมัญญังเอามัญญังตัญญาบารุมปะอินิพราโอกุยะบุรองบิงะปะบุรองบิงะตัญญาบตะกุวะปวังมุตะไหปวัง

ตั้งอาตมานั่งกับบ้านบิดูสัมปัตละอยู่บักกะปารุรุคลกะบะตุนังยอสัมปัตมังไงใบชิรุชิรุอริมิญูกุมิญะเดกัยปยังเอาปยังอันยาปดะอือยยอดไตได้กรวะงดาวนปุรังตะลาลุดไตใบดรัสบังกองตุราสกุนุโมอันไนอือราจังเอาราจังตลุดาตุมปุกสวานิรุตกดาบตุกาลังมาลินตังตาเนาปุเดียกรเสียอือกังันบอกรังยสัมปัตมังไอปะมายังไกสิดาอักนายยังไกปุไล

นามัตอมัตนุเลกเตอร์จับปันไตปุไลเดกัยปันไตเอาปันไตตะปวงรปวงยากุกาลิโอังคุมไอปุตวงบุลวะบาลานยาเลสะมงัดนามัตอมัตนุเลกเตอร์จับกปุไลเกมัยนุมาเอาหนวนติดยันสิโกตันไตลันโซดิโตลากิจัดดิดวาติดยันหนุมังตันไตมานังดิโตลากิจัดดิรัจจาติดยันลูปุตตันไตลิโกบดิโตลากิตักงาลดาติดยันตาบียนตันไตสุติยันดิโตลากิไกรยามัยคลบิฮารี